ก็เต้นจังหวะแบบควิกสเต็ปหรือว่าซัฟเฟิลนะครับเต้นรักริงโง่เนี่ยเคยดูใน YouTube หรือว่าในมือถือก็จะเห็นมีการสอนเต้นโดยครูผู้เต้นนี่ก็ใส่ชุดที่พร้อมที่จะเต้นรัดรูปนะครับชุดแอโรบิกนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญผู้ที่ดัดแปลงเพลงจากญี่ปุ่นมากลายเป็นเพลงรักไทยและก็จังหวะยังไม่ตายเป็นจังหวะอมตะนะครับและในยุคของโลกโซเชียลทุกวันนี้ก็นำมาเต้นออกกำลังกายกันบางทีก็เรียกว่าเต้นซับเฟิลหรือว่าควิกสเต็ปนะก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะฮะในจำพวกแอโรบิกส์ก็นี่มาเล่าสู่กันฟังต้อนรับคุณฟังกัน2เพลงพร้อมติดค้างอีก1งานเพลงก็คือเพลงของครูสุรพลสุภเจริญซึ่งเหมาก็มาจากทางเกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำก็มีมองรักริงโง่เดี๋ยวก็มาป่าสางในฝันกันนะครับส่วนสายที่2นั้นก็สอสมิงไพรกับเพลงย้อนยุคกันไปกับเอกพจน์วงนาคเอกพจน์ปานแย้มเจ้าจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีประวัติอยู่ในวงการเมืองช่วงหลัง2เพลงและก็ไปที่เกาะยอขอขมา4ผลงานเพลงวันนี้คิวยาวนะครับวันนี้คนฟังกันเยอะนะก็ไม่แน่เมื่อวันเสาร์นี่ก็มีลงเลงแต่มาวันนี้นี่ก็คิวแน่นกันเรามาอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งด้วยกันนะครับจากบ้านปลายนาในชุดวันพระย้อนหลังและก็มาฟังเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณตำราหารักตำราจีบหญิงด้วยตำราจีบผู้หญิงจะมีความเป็นมาอย่างไรจากทางด้านของหมู่3สถิงหมอสิงหนครสงขลาฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาก็จัดกันให้จัดกันแล้วนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้084นะครับ300 0843002556นะครับก็เชื่อมต่ออนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ VR 88.75 ก็ขอขอบคุณที่ตามรับฟังพร้อมทั้งอีเบอร์หนึ่งคือ0943563991ครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงติดค้างกันอยู่สำหรับขึ้นไปทางเหนือนะครับป่าสางอำเภอป่าสางก็อยู่อำเภอลำพูนลำพูนก็อยู่ใต้เชียงใหม่ลงมาเล็กน้อยนะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่มีรถม้าและก็ทำเขาเรียกว่าหัตถกรรมมือทำมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกลำไยรสดีทอผ้าพื้นเมืองยังมีถิ่นสาวโสภาใต้ล่มฟ้าแดนป่าสางแต่ครูสุรพลเขียนเพลงนี้ก็มีเสน่ห์ตรงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าคล้ายๆกับเพลงกวานพะเยาแต่ป่าสางก็ไม่น้อยหน้าไม่แพ้เช่นเดียวกันนะครับฟังกันดีกว่าจากเกาะถ้ำสงขลา

็เป็นเพลงที่ชื่อว่านักร้องอยากเราผลงานของเอกพจน์วงนาคนะครับฉบับของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนั้นก็มีแต่ในฉบับของเอกพจน์วงนาคนั้นก็มีคลุยไทยคอยบรรเลงอยู่ด้วยในท่อนโซโล่ดนตรีก็แสดงว่าเพลงของเอกพจน์นั้นมาก่อนเพราะคุณพ่อเอกพจน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้คือนายเพ่งป่านแย้มนะก็เป็นผู้ดูแลเส้นทางการใช้ชีวิตและก็ฝากฝังไว้กับเด๋อดอกสะเดานะครับเอกพจน์วงหน้าเข้าสู่วงการเพลงกับศิลปินตลกชื่อดังนะฮะเรียกว่าเด๋อดอกสะเดานั้นก็กำลังป่วยอยู่ช่วงนี้นายสมใจสุขใจป่วยหนักด้วยโรคเลือดสมองสโตรกเส้นเลือดการสมองแตกต้องเจาะคอแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะอยู่ระหว่างการพักฟื้นดูแลครอบครัวนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณสอสมิงไพรขอเข้ามาก็ได้ฟังผ่านกันไปในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับมีหลักนักฟังเพลงเก่าในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิทบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันก็ได้หรือโดยเฉพาะช่วงล่างกันเป็นพิเศษนะครับเบรกคลัชเกียร์ต่างๆเหล่านี้ไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่าน0624565556กับสมหมายคาร์สวิทกับพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์บริการจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเสกลงน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆสั่งกันได้ผ่านทางร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่กันที่บ้านบางด่านใกล้ๆสมหมายคาร์สวิทนะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์ปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0743342 78ก่อไปครับ0813574245ฟังเพลงต่อมาจากเกาะยอนะครับก็อ่านเกาะยอก็ขอเพลงในรายการนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติหรือเปล่าลองดูก่อนนะครับสำหรับเสียงกระซิบจากอีสวนครูสุรพลสมบัติเจริญใจนางเหมือนทางรถใจชายร้ายยิ่งกว่ารถหัวใจสาวสมศักดิ์ศรีบางช้างเราก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงใจนางเหมือนทางรถและก็ผ่องศรีเป็นผู้ขับร้องสำหรับใจชาย

ตีเป็นใหญ่เนื้อเทวดาอยู่บนวิมานชั้นฟ้าปกครองเทวาให้สุขสบายผมครองตำแหน่งจอมเทพแห่งผู้ยิ่งใหญ่ปกครองพวกเทวดาทั่วไปให้ได้รับความสุขสำราญผมเป็นหัวหน้าเทวดาตำแหน่งมีค่ายิ่งนักไม่ว่าใครใครรู้จัก

กับสมศักดิ์ศรีบางช้างนะครับร้องเสียงเดียวกับเพลินลุมแดนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนักร้องจากบางเลนนี่ก็เป็นชุมนุมศิลปินของสมศักดิ์ศรีบางช้างซึ่งก็เป็นครูเพลงที่โด่งดังกันในยุคครูสุรพลวงดนตรีชุมนุมศิลปินของท่านนั้นมีนักร้องโด่งดังกันมากมายช่วงหลังนี้แม้แต่ยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกับทางด้านของเตือนใจบุตรรักษาก็มาอยู่แล้วก็เตือนใจบุตรรักษาก็แต่งงานกับหัวหน้าวงก็คือจำรัดวิภาตวัฒน์แห่งวงชุมนุมศิลปินแล้วก็อาจารย์เพลินพรมแดนก็โด่งดังนะฮะลูกศิษย์ของชุมนุมศิลปินจำรัดวิภาตวัฒน์และก็ลองเสียงนี่คล้ายๆกันกับสมศักดิ์ศรีบางช้างซึ่งท่านได้รับฟังผ่านกันไปในเพลงหัวใจสาวช่วงหลังสมศักดิ์ศรีบางช้างก็มาอยู่กับวงดนตรีชุมนุมอามขอไปครับวงดนตรีของเพลินพรมแดนนะช่วยกันพาช่วยกันสร้างเพราะเป็นศิษย์เก่าครูเดียวกันฟังผ่านกันไปนะครับ4เพลงก็ต่อมาก็เป็นเพลงที่ทางบ้านปลายนาเมาเข้ามาเพราะว่าเป็นเพลงประจำวันพระเมื่อวานข้างแรมนี่ก็มาฟังย้อนหลังกันนะครับก็ในชุดเดิมครับก็4เพลงก็ขอขอบคุณ2ภาคที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตลุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับไปกันที่ดาวลูกไก่ริมไกรลาดและก็อีก2เพลงพระกับพรานวันพระยาวเว้นจากบ้านปลายนา

เที่ยวเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ืนข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

เอ็ดหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาสอนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

ที่พออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อน

ถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำร้นใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครัง

ื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปฟังลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรับลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้โอ

ขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

กับพรานก็จบท่วนกระบวนความเพลงประจำวันพระทดแทนกันนะครับสำหรับทางบ้านปลายนาความโกรธโทโสโกทะสมุฏฐานโนโทสะก็มีความโกรธเป็นสมุฏฐานเป็นพุทธภาษิตนะส่วนเนื้อเพลงจริงๆแล้วก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับก็เป็นเพลงที่ควบคู่กันกับเพลงที่ขอเข้ามาเพลงดังในอดีตนะครับวันพระยาเว้นรวมทั้งเพลงที่ฟังผ่านกันไปนะพระกับพรานแล้วก็ริมไกรลาดดาวลูกไก่ฟังชุดใหญ่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับทางด้านของสิงหนครไวยพจน์เพชรสุพรรณครูเพลงเป็นปรมาจารย์จากเมืองสุพรรณเรียกว่าเป็นราชาเพลงแหล่กันนะครับพ่อเพลงแม่เพลงขวัญจิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตำราหารักและก็ยังมีตำราจีบหญิงตำราจีบผู้หญิงนะเราก็ตั้งกันไว้ให้ฟังกันสามผู้นานเพลงส่วนทางด้านของคุณฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็เปลี่ยนเข้ามา3ผู้นานเปลี่ยนทีเดียวกันนะครับปราณีที่รักแหลมทองบัวไทยอาจารย์แหลมทองก็เจอกันเป็นประจำนะครับในรายการทางช่องไทย TBS ที่แกเล่นแอคคอร์เดียนหรือเครื่องเป่าต่างๆก็เรียกว่ามีเพลงไม่มากแต่เพลงนี้คุณขอเข้ามาบ่อยนะครับปราณีที่รักโสภาจะดำสมเสกศักดิ์ผู้กันทองนะอีแมะละปินภูไทยจากนั้นก็น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาเป็นสายล่าสุด4เพลงที่เดียวกันนะครับสารวันรำวงเสียงสุงเว้าสาวสอนกิริศิษย์ประจวบเสียงแคนค่อนคืนสอนชัยเพชรวิเชียนและก็อาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาตินะครับแอลสาวเราก็ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางนานสงขลาวิยาเรดิโอและลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน0843002556 0943563991มาอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยด้วยกันกับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ขอบคุณไปยังโรงพร้อมนะครับฟังกันอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงหนครสงขลาเช่นเดิมครับกับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณตำราจีบผู้หญิงภาค1ภาค2

ต้องเปิดตำราดูสาวหารักกันนะครับสำหรับเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณจะดูตำราแบบเป็นคู่รักหรือจะดูตำราแบบเป็นแม่ของลูกบางทีก็ต้องดูตำราหาผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นนรลักษณ์ศาสตร์บางทีว่าตำราดูลักษณะหญิงก็ว่ากันไปนะโบราณก็ว่างั้นนะผิวพรรณกริยาใบหน้าโง่เง่งหน้าผากคิ้วตาโอ้ยมีกันมากมายลักษณะดีมีคู่ควรกาลกิณีควรหลีกเลี่ยงคนมีคู่ยากอาภัพมีไฟที่หน้าผากเราจะบากบั่นอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับตำรามีกันมากทั้งไทยจีนแขกหรือว่าจะเป็นนรลักษณ์ตำราลักษณะบุคคลต่างๆมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่การกระทำกริยานะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางครั้งบางคราวนะครับก็เป็นพันธุกรรมติดกันมามันก็เป็นตำราหารักของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณตำราจีบหญิงจีบผู้หญิงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณภาคหนึ่งภาคสองนะเราก็เปิดให้ท่านได้รับฟังกันแล้วนะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75เดี๋ยวมาฟังปราณีที่รักแหลมทองบัวไทยอาจารย์แหลมทองบัวไทยนี่ก็เป็นครูเพลงของวงดนตรีที่มาแบ็กอัพก็คือเบื้องหลังในรายการสารพันลั่นทุ่งจำได้ไหมล่ะที่เล่นในคอเดียนนะครับรูปหน้าตาคล้ายๆอาจารย์ชายเมืองสิงห์ตอนหนุ่มๆนะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าอมตะต่างๆนะครับมาฟังดีกว่าครับแหลมทองบัวไทยปราณีที่รักโสภาใจดำเสกศักดิ์ผู้กันทองอีแมะนี่เป็นเพลงเด่นที่อาจารย์สุชาติเทียนทองเขียนให้ทางด้านของพระพินภูไทยเป็นผู้ขับร้องจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังเพลงแรกกันก่อนครับ

ก็เป็นผลงานเพลงของอาจารย์สุชาติเทียนทองก็เรียกว่ากวีขี้เมาแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับก็ท่านเกิดอยู่ที่กรุงเก่าอยุธยาสำหรับเพลงที่แต่งให้สุชาติที่แต่งให้กับทางด้านของรพินภูไทยนี่ก็กวีนักร้องขี้เมาเหมือนกันนะครับเพราะเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังรักษาตัวจนหมดเงินรักษาเมียก็ลาจากสมบัติก็หมดไปนะจากไปก่อนวัยอันควรนะครับสำหรับตำนานของสุชาติเทียนทองซึ่งก็มีเพลงคำสั่งคุณหมอปีวอกหลอกพี่อาจารย์ฉลองผู้สว่างสามเพลงดังเช่นเดียวกันนะฮะเพลงนี้ก็อีแมะผู้นานของครูเพลงที่เคยอยู่กับวงจุฬารัตน์กันมาก่อนนะครับก็เป็นนักร้องที่เข้าตามตำราว่าเสียงที่ดังที่สุดในวงการลูกทุ่งก็มักจะจบลงด้วยความเงียบที่สุดนี่เป็นประโยคที่มันยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจจะซื้อลงศพได้นะครับนะอุตส่าห์สนใจของคนในวงการกันอย่างดียามมีมากมายมิดหมายมองยามหม่นมองมิดมองเหมือนกับอะไรบอกว่าเหมือนหมูหมายามไม่มีหมูมิดไม่มองมายามมอดม้วยแม้แต่หมูหมาก็ยังไม่มามองนะเพราะอ่านศพนี่มีคนหลงเหลงในยุคที่เขาโด่งดังนั้นเรียกว่าอะไรอะไรก็มีประเดประดังมากมายเข้ามาเป็นราชาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่ง 4-5 ปีนะครับพอหมดยุคก็ความเงียบก็จู่โจมนะครับก็เรียกว่าระพินภูไทยก็คงจะมีกำไรชีวิตมากแล้วเพราะเขาปั่นสามล้อถีบกันอยู่ที่สุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็ไปที่โคราชพร้อมกับเพลงดังของครูฉลองผู้สว่าง3บันได3ขั้นนะครับสร้างให้เขาร่ำรวยมีรถเก๋ง3คันเมีย3คนและอีกมากมายทีเดียวนะครับที่เล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงอีแมะที่เด็กๆร้องกันได้ร้องกันดี2515ต่อ16ก็เป็นเพลง3เพลงที่คุณขอมาเราจะได้ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.5 ชั่วโมงที่2แล้วนะครับขอบคุณไปยังสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลานะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ VR Radio 88.5 อ่าน

ครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดอาการเหล่านี้นำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับไว้วางใจอู่สมัยคาสุบิทบางนานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้062-456-5556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานกับสมัยคาสุบิทร่วมพันธมิตรคือรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลาไม่ไกลไม่ไกลกับสมัยคาสุบิทนะครับลุงเรืองอะไรยนต์โทรไปที่081-357-4245น้องริมคลองสำโรงนะครับก็ขอเพลงเข้ามา4เพลงนะครับเป็นขุนพลเพลงลูกทุ่งกันทั้งนั้นนะมีทั้งพ่อเพลงไอ้เมืองสุพรรณไวยพจน์เพชรสุพรรณเพลงที่อาจารย์พงศักดิ์ตันทลุกขานำมาจากประเทศลาวในยุคที่ตั้งวงดนตรีใหม่ๆสารวันรำวงนั้นสร้างเป็นหนังไทยกันมาแล้วนะครับในยุคที่ครูอยู่ในวงการหนังไทยมีเพลงต่างๆและก็สอนคิรีศรีประจวบเสียงสูงเว้าสาวสอนใช้ไม่วิเชียนเสียงแคนค่อนขึ้นศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลินพรมแดนผู้จากไปแอลสาวนะครับก็มาฟังสอนกฤษีประจวบกันก่อนนะครับน้องริมคลองสำโรงมอบทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งเสียงสูง

0: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
4: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางด่านถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางด่าน50เมตรโทร062-456-5556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com